0: าตอนยังไม่ตัดไม่ปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปปีอาทิตย์ก็ชิบยันชดใช้ไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาในงานคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารุแอนด์สัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาอุเนย์รู้แค่อีกโอทอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสกีแสงสวัสดามาบิคลีเนี่ยไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्दो दो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ
1: आमा मते लागे डाके
0: औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे औ यो फोन नम्बर 0215 45787 9842535541 अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตั้งความมือตรงไหนปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิปยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงงคุณความมือตรงน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์ซับตัวเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียร์อะไรแบบนั้นสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุปินวิวัตชาหอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงล่างเองตากเองเขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไฟเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลีสัตอาร์สัตอันท่านนับเป็นสามบิ๊กไปตีสปานเซ็กตาลีสับเฮียวอับบุ๊ดเบรี่กุ๊ดเบรี่กุ๊ด

มาตั้งความมือถือไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรไปแล้วทุกคนชิบิอันจูดิจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิแม่ยังมาในงานคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิกาวเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาฟท์ออฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาชิบิอันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเลยรู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเฮียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage dake. Aw tal no betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0215 45787 98 4 20 35 41. Aw bhayo. Aw good very good very good.